ก็นี่ตัวก็อากาศวันนี้จ้าแต่นี่ปอนก็จ้าสถานีวันแรกชิพียากับ Western Devotional Song นี่คือวายร้อเฮวิตัววายร้อยเพลงแต่สตังย์เดี๋ยววายยองกี Hill Song อีรวายเดี๋ยวไปดู God is great you are one all of my days

0: ก็ลงกลุ่มนูก็
1: ไปไปได้วันนี้ก็ครั้งชีเซียนไปกีฬาคอดมั่งกีฬาอันบวกกับแอปพลิเคชันเตี๋ยกีกอดกีสลากีไปกีดอนกัมกีมันอยู่อ้ายกีเงี้ยมันอยู่ปานพิซายกีลองฟรีออฟคอร์สมั่งชิบุกีฬากีออเดอร์รู้เงี้ยมันละบันกีเซ็ตออกสกอปีสยังกีนู้กีนู้กีจิงดอนกัมมั่งกีลองฟรีออฟคอร์สกีลองเงี้ยดอนกัมมันซีเวก้า
0: เตี๋ยกับจิงบุดอร์ปอดได้ไปองกุมบาลาบุดอร์คัมเดย์บันปลัดเด็กก็ชิบหัวจานได
1: ้
0: ที่พี่ก็ดูรูปปลัดดอนก็นุ่นจีเอกิลาบันเป็นกลาเป็นเด็กเบียงดักงวยกิตานได้ต่อปลัดดอนปลัดก็นุ่นเลยเสียมหุ่นฮารุกัตตาเนี่ยแล้วเสียก็โดนเก๋ได้เก๋คิกว่าบันอุจอร์คุ้มนุ่นนุ่นได้ปลัดดอนคำบันอุจอร์ฉันนุ่นอุจอร์คุ้มนุ่นคิดบันเละบันอุจอร์กง
1: ชิบูมันตาคันนี้ก็ maintenance tribunal กลาช่องกลาเป็ดกลาตอกเก็ตกลาใหญ่ลำช่องตอ constitution officer กันตากันกลาเป็ดทางตัวก็ tribunalที่ชิบุกมอกับบรอันเลียงมอกิมสุกเนี่ยตะกะมุ่นละนี้ชิเลียงนักกี้มอกินเดซิกิควนกิมสงฮุนเนี่ยตะกะไรจองกะทริบูนัลบันที่กิละบันระอะเดชะกะจิงอุจอรังกี้ชะกะนี่กะอัปเลดทริบูนัลกะบะเดฮัจรองจองกี้กะบะมุ่นดิสทริกมาจิสเทตดีซีอุเดบะเป็ดยะกะเนี่ยกะอัปเลดออธอริตี้ที่กะนี่กะอัปเลดออธอริตี้กะดงกะตะกะบัวกะมุ่นกะกูดบะกันเซนชาร์กะเดยะกะตะกะกะจิงไ
0: ร
1: ก็จริงไรจังจังจังจังก็มีเตียนสิบเลยที่การที่การอัปเดตทอร์ที่ไปด้วยกันทับันดีไซน์กันชิมกี่มั่วไปกี่ไรบันเป็นเบ็ดเป็นยังเป็นเบ็ดรุ่นที่ขนมบักเกอเต็มเม้นกี่สันกินอยู่อักตะกะหก
0: ก็ได้ต่อคุ้มบ่พิกรุ่นนี่กงเนี่ยดังงี้ไปชักกะจะมันจะจงยี่ห้างนี่กะจะลาจงยี่งี้งิมปัดได้อยู่อีบงิมปัดได้เช่นบันดอนกินอยู่นู่นคิบะเล็กเล็ดนี่คิบะอีเบลเบนโนคิมิกิคปานี่ยากิมิเอตเอตจึงคิดแต่คิดมันคิดสันนี่บางอย่างในงี้ดังยาดอนลังงี้ดังยาชองลังขจูโอขยิ่งจูอุตโนมเองได้เต็นไรลาดากิดอนปัดได้เล็กเสียงิมละบันเต็มหันงาไตคิบะอุ้มดอนมโนมโนบันขมิเนบันเป็ดยากินงี้คุ้มกินคิดเต็มเ
1: อ็
0: นเช่นนู่นกินเล็กสักเล็กเสียกองฮัตุฮักจิลาจึงงี้ดอนโมคิตากิยิงสักเต็มเอ็นแล้วนี่คิดแต่บางอย่างกิโอลิช
1: โอ้ยกับคุณก็ได้กับฮุกุมจังก็ได้กับอ่านมั้วกับลองบ้ามันกี่ดิสทริกกี่ดีบันดันเนี่ยกันนี่กี่อุลเอชโฮมส์มั้วเกิดบ้าละบันเป็ดอีกที่เต็มแมนกี่สันกี่บ้าดันกำกับตะกันกับจีนดันกำกับบ้าเกิร์กี้ตั้งบ้าฮะพอจัลล่าจังงี้งี้ดังดูนะดันงี้ดังดันคุณบ้ารีบอยดิสทริกงี้ดันกับเวกับตะคริปาวิกตอเรียซิติเซนส์โฮมกี่นี่เราค่อยกี่ดีบ้ากี่ริวชิเมตนั่นกี่เอ็นจีโอที่บ้าปัญญาอีกที่ยังที่ฮัดยันนี่ดอนเนี่ยฮะพออิสคาสเฮลส์เป็นยังไงดอนอัตลีก็จะมาซีฮุมบัดกันนี่ก็ชันติบาวันคินี้ฮัดยันฮะพออเวสการ์เฮลส์รุ่งนี่ดอนไลท์ลีก็มิชชันนารีออฟชาริตี้ก็ซาเมลาอุลเอชฮุมบัดกับเบธนีสโซซิตี้บัดฮะก็อีสันวัสคาสเฮลส์เป็นยังไงนี่ดอนกันนี่ก็กอดส์ฮุมดรีมเซ็นเตอร์ที่คินี้กี่อุลเอชฮุมกี่กันทบลังกันเทปชันรังกลุ่มกันนี่ก็ครีปาบิคทีเรียกับเป็ดตั้งกี่กันไทยฮัดยันกันนี่ก็มาซีฮุมกันลุ่มลังกันเทปชันรังที่กันนี่ก็ชันติบาวันกับเป็ดตั้งกี่กันไทยกันนี่พอการูฮิลส์รู้กลุ่มคอมมิชชันนี่อัฟชันตรีกับเป็ดตั้งกี่กันไทยกันนี่ก็ซาเมลาอุลเอชฮุมบัดกับยูเป็ดกี่เป็ดลังบัดกันเทปชันรังกี่ซูมาร์ลังบัดกันเทปชันรังบัดฮาวเนี่ยพอ God's Dream Home Center รู้กี่เป็ดกี่กันไทยจึงช่างี่ดังดอนคำชูชูกี่อุลเอชฮุมนมาบะงิมติบังกันุกปวารกินิคิมันกิสันกิดอนคำนี่ก็จึงเนรับนักตากระดาวงี้ดอนคำฮิบันดอน
0: บังคับงี้ดอนคำไปดอนดอนรักะก็เวกยิงสัตว์เหม็นนั่นเองโอเลชโฮมกับในจงสรการมั
1: ้วอ๋อดังงี้กันตากระลองกับบ้านนอนในยุกันดีกับตากระกุ้งกับอ้ายมีหาบันดอนมีหาบันบันดอนคำเนี่ยกะบัดงาไทรลาดากีดังดอนชูชูกี้ยิงกันลองกันนุกจึงรับกันจึงเป็นตัวเองมากี่บ้วนมั้วบัปลีกิมลาบังงี้กี่บัดุกบัปลีกิมลาบันรีมีขี้ปลาลาดากีดุกกี่จันจาร์ดิคิดังกินกี่อุลิชฮุมสกีลาบันลาลงกับจิงรับยากิตุกีลองยังกี่บดุกบัสสุ
0: กันได้กันตารู้ที่กี่จิงสุมาร์ปเรกิตเมนกิสันกี่กี่จิงสุมาร์
1: กัดกุมันนี่ก็อ่านมั้งกี่องบากสวรรค์การกันได้บันเป็นติกนาบาฮามันกี่ออสเตลกี่ได้บันเป็นเบียงกี่จิงเทียกี่ติมันกิสันมั้งกี่ได้บันอยู่อาเบกจิงเทียฮัดยันอุลันรู้นับตากี่ติมันกิสันกี่ได้บันดานูเซปเรตไลน์ฮับกี่ยังกี่เชมดาวัยเนี่ยกี่เล็กเอ็กซ์เมนเนี่ยกี่เล็กขันดูกันดูกับบันตากบิดันคำฮัดยันกี่จักรสมาร์กี่ติมันกิสันรู้กี่ได้บันดานกี่กี่จาร์ติกบวกกี่บวกกี่มั้งที่ฮัดยันกี่ได้บันดานกับการรีเสิร์ชเนี่ยกี่จิงปังจงกี่คิดเหมือนบัดเดย์บันดอนกิจการนับบันตากีคิดเหมือนฮามันกีฮอสพิทอลเดย์บันบุกกระปังก็ไปกล้องร้านนับบันตากีคิดเหมือนฮับโอเคฮอสพิทอล
0: ก็ในประเด็นคำว่ากับว่างัดให้กับลงกับรุ่นกำบังเงียบติดนี่นั่นหมายว่าฮะกี่ดอนคิดเหมือนกี่สันกี่ดอนคิดมีกี่ป้าเลสีคิดบัดดุคิดบัดครูคิดบัดมันจะดอนเอกับจิงดอนจิงเอ็มแต่ในคิดดอนรูปเดย์ปัดคิดบัดเลสีคิดบัดรูสป้า